0: 般情况下人家不会那个轻易把你送进去给你。喂，
1: To make an ocean as clean as it once was requires more joint efforts. 110 kilometers north along the coast, Louis Dia works in the tidal flats of Shangshan, Zhejiang province. He can bring in a full catch without venturing out to sea.
2: 生活很好啊，有青蟹，有条条鱼，东西有我就有脊椎了。
1: Above him, the photovoltaic panels are also hard at work.
3: 现在就是在超大图这个光伏电站的中间位置。施工的时候，我在这儿待了18个月。
1: Liu Jinping, who once led this photovoltaic project, was initially faced with nothing but a wide open stretch of
3: 地方，先是在这里，我们可想在这儿大干一番。
1: But these intertidal flats formed by sediment are often soft and unstable, making it difficult to secure the photovoltaic panels. The tides also need to be taken into account.
3: 当时世界上抬头光伏也没有一个成功的经验，设备物资总共有40多万吨，光有11万根，要把它安装上去，难度是很大的。
1: They used the strength of steel to overcome the soft mud. They drove 12-meter-long piles into the ground and reinforced them with galvanized bolts and washers. Within 2 years, the barren tidal flats were transformed into a photovoltaic farm the size of 422 football fields. After being connected to the grid, these photovoltaic panels generate an average of 340 million kilowatt hours of electricity each year. That's enough to meet the needs of 110,000 households. What's even more remarkable is that they've survived 8 major typhoons.
3: 我们电站从潮水和台风两方面考虑的话，那是按100年来考虑的。
1: Meanwhile, a bunch of Chinese engineers are building another solar power mega project on the water in Thailand. Over 140,000 photovoltaic panels float on the Sirinthon Reservoir in Thailand, creating 7 radiant islands of light.
4: 这个水库好大啊，我的乖！
5: 再次回来感觉太震撼了，因为之前只是组装了那一点点，没有想到现在这个方阵离岸边这么近。
1: Deng Dashur, an electrical engineer, returned to Sirinthon, this time to carry out an inspection of the hydro-floating solar project.
5: This project is 2020 年八月份开工的一个项目。泰国在此之前，地面光伏是有一些的，但是这种水面漂浮的光伏，这确实是第一个。
1: The decision to build the hydro-floating solar project was driven by Thailand's unique geography.
6: ฟังบอกเขาหน่อยนี่เป็นที่พระอาจารย์มาเดี๋ยวเ
7: นี่ยยูนิเวอร์ส
6: ยูนิเวอร์ยูนิเวอร์ใ
7: ช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ Five years ago, when Deng Dashur and his team arrived in Thailand, they discovered that the Sirinthon reservoir was much deeper than expected. The commonly used 10-meter-long piles simply couldn't hold the solar panels here, so they had to find another solution.
5: 这就是我们的锚绳，两根锚绳呢在下边会汇集成一个，然后下边4-5吨的一个水泥块给它固定在一个位置。
6: จากการใช้งานมาของระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้นะครับใน3 ปีที่ผ่านมานี่เองก็นะครับก็เป็นไปตามข้อกำหนดหรือดีไซน์ที่เราเรียกมีการออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะไว้นะครับก็ถือว่า
5: Meter is normal, no problem.
6: เป็นบริษัทหนึ่งที่มีคุณภาพในการเข้ามาทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของไทยครับ
1: The floating solar panels are now providing abundant electricity for the entire region. But that power still needs to reach the people who need it most.
8: ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะตอนนี้มีแขกมาจากประเทศ

0: จีนซึ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับเซราเจลขอนักเรียนทุกคนเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพงศ์จางครับพงศ์มาจากบริษัทEnergy China八天金ครับ我曾经在石林村工作让他们猜一猜现在单块光伏板最大的有多少瓦
2: 不好意思
3: 650
1: 嗯还有吗
3: 750
1: 说的非常正确
4: OK
5: At this solar-powered school, students are very familiar with photovoltaics.
6: โรงเรียนของเราจะมีความโดดเด่นในเรื่องของพลังงานทดแทนหรือว่าโซลาร์เซลล์เพราะว่าทางพระอาจารย์เนี่ยนะคะเป็นเจ้าของโรงเรียนเป็นผู้รับใบอนุญาต
7: เริ่มสร้างโรงเรียนสีแสงธรรมมาก็14ปีโรงเรียนเราให้ฟรีทุกอย่างเป็นโรงเรียนการกุศลที่ให้ฟรีมันไม่มีรายได้อื่นเข้ามาเขาไม่ให้เก็บค่าเทอมนักเรียนพอเราไม่ให้เก็บค่าเทอมเราก
5: ็ During breaks from his spiritual practice, the master started his own exploration. The abundant sunshine in Ubon Ratchathani inspired him.
7: เริ่มแรกจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำแล้วมันมีความสุขเพราะว่าเราได้รู้สิ่งใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยเราทำเครื่องมือวัดแรงดันได้เรามาทำการวัดมันเป็นเอาทฤษฎีมากางใส่ในบอร์ดไว้หรือมากางไว้บนพื้นให้เด็กดู
8: แทนโซลาร์เซลล์เป็นอย่างเป็นกระแสตรงหรือกระแสสลับกระแสเนี่ยกระแสไฟมิวสองอย่าง
5: He has been studying on his own and testing it out while also teaching the students at the same time
8: ตัวนี้แสงรอดได้แสงพระอาทิตย์เนี่ยให้พืชพันธุ์เนี่ยเกิดได้มันต้องการ
9: พืชพันธุ์ไปได้หนู
10: ลอง
9: แบ
10: บไอ้เนี่ย
8: แทนมันมีแนวบังเมื่อกี้ไงกำลังวัดลดลงกวางนี่ดำๆเนี่ยมันเรียนบ่อยนี่เรียนโซลาร์เซลล์บ่อยแดดเผามันดำ
11: นะบอก
8: ติดบ่ล่ะ
5: Thanks to solar power, the children can study without worrying about power outages, and life is no longer interrupted by blackouts. The school also saves a lot on electricity, which helps it run more efficiently.
7: รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ขี้เหร่แล้วก็ทันเทคโนโลยีเท่าทันเทคโนโลยี
12: เย
7: ่
12: ด้วย
8: หนึ่งสองสาม
12: เหมือนเรายิ้มเยอะๆ
8: โอเค
5: From the tidal flats in Zhujiang.To the reservoir in Ubon Ratchathani. Electric power flows in a cycle between light and water, traveling across mountains and seas, and lighting up a shared future for all. Chen Guangwei's Ocean No. 1 plant has been completed and is now in operation.
13: 我们本质就捡垃圾嘛，你说我们把垃圾捡到联合国地球卫士奖，我觉得也很光荣啊，对吧？
14: 你这手也就打紧啊。
5: Once again, it's time for Go Wenbiao to put on a new uniform. Perhaps one day he really will spend his later years on that pristine little island.